0: มุ่งหาตื้มตรจเลนจรูสิกเจ็บมุ่งดังหังกระดกนาลูกก็สร้างเบยอันแล้วเมาเทิงตะไลตุยเข้งปะเปล็กตรียมเน็ตเงียบไปจริงบับรื้อปัดเลื่อนได้ปัดไลรินหังดังกระเจ็บตะไลทิพตะไลเรือเวมึงสังน้องยังดิ้งบันน้องจิงเละบุกปะเตะหัดดาพระตุยแวมึงพระไปเจ้าเตรียมปะวิบองปะเปล็กกนังกะคุมยรูปลุงเหล่ามึงหาตื้มมรุโมย่อยไปเจ๊ปลุงเหล่าสังน้องยังตุยประกอบไปจริงเตรียมปวิบังดังกระเจ็บไปจริงเถิงตะลายประตดแกงขยะได้เตรียมกันแนมบุญโยกนองกะทุบใบตุ้มครูรูปรงเวตัวดับใบอันเหลาไรเจหม้อบุกลู่นึกเงะดังมาเข็นตายกระเซมลุกฮะเตะแนวเพลวฮะตัวแม่เมาตุจแวตะลายตุยใบบอนแลนกระยูบุจังตะควันตะลายตุยจบเมอตุกรองไปจริงตะลายตุยห้างเท่าเจ๊ไปจริงมึงปอบ่อยทนตันหลับซากว่าเลือนปลงลุยเสาตะเตยเมืองลู่ทนรุ่งปลาบุกเมาตุจแวอันไหนตุยกระยาดได้เมืองตะไลปปเล่เปลวเมืองเน็ตเละเมืองเม็ดเงวียนท้ายหัวเลี้ยงบุตะไลตุยเมืองละเลือนตะแนวแออากาตุยฮัตัวแม่เยอะแระเม็ดหัวเข็นเปลวปปเล่เนื้อรุ่งอเปลวจุเละครูรูปตุเปลวอมังบอนแลนทนแปลนนนมึงตื้มลงแรงพลงเหล่าอมังลาเลอร์เน็ตมิดหัวบบรื้อก้มประแกรมตะไลเท่าปะครูปะกระไรเตียงปะกะเงี้ยไปจริงห้างปะโกไปจริงเคียงตุยครูรูปรวงอเปลจุเปียกเล็ดนุหรือแม่ดังกระเจ็บกระสังโนมิดเหงื่อไทยหัวใบทนตันหลบเบาอันเหล่าจารีลายเปรตเท่า
1: Hồi trước giờ thì dân ở
0: xung lão tí cậu răm hàng lụa cọ sàngbơi bòn len lão tí chóc quài mlu biêu rung a can tật tiếng nòn chính quyền bòn len bê chinh tật lây tui cùng dư an nạ bê chế vật hàng tội nòn tật tươi mương xa rai plen bật rộng nghe kru rúp này bụ bè klé tụ chua trèm kè nèm rúp hàng tật lây kèng dọn nòn lùi hệ sau tụ bố à là đơn tật đèo e bố tui hợp tuổi mẹ màu tụ dòe cầu krong bà bốt màu tlan bèo nèm là tụ mẹ tường kèn mương à nạ bòi kèng tú plin về ruộngการเกี่ยวรถแวงจานกระแสพลุกก็บุกครูรูปรวงอเปลจุมาลู่ตะไลทุยห่างอมุนประตูแง่ทุกเรียในครูรูปในมุ่งเหล่าแปลกเละอัดนุหรือแม่ดองกระเจ็บกระสังโล
1: ไงจะให้พ่อ chồng khỏi đi làm bên ngoài đi kiếm
0: เนื้อรำห่างกระเจ็บได้ทำคะแนนบ่าวอันเหล่าประกาศกระเจ็บประกอบปืนจริงปลายปลาเปลวบุญกระนองกระเละซาเปลือกไปเจ้าแง่เปลือกโดยเมื่อตุเละตะไลตุยแกงปฏิทลงยับจุมกละเฮมฮาติปกะอนาปลายบอยบอนแลนมอบบุเปียรนุกสังรินทลงอนำนี้มตาเตรียมตุกบะฮาลาวอติเละฮาตุมตะไลดองกูลบ่อเน็ตสมะอมังตะไลเละตนับนนอันลาวตุยกะเซมฮาเตรียเนวเยอะเตรียแม่นาปลายเงียบผุนเกิงแม่ตะไลตุคืดเงียบนี้ประตุมอันนี้ฮัตเรียกระดิจาร์บ่อยอันนี้มุดเนื้อสิกกระเจ็บหังเละรวยปบดทึมผลปรานฮัมเอาบ่อยนี้รำหังนอนเละเมยัวทึมเตรียจแลนฮัตเรียยูยูเตรียหังตะไลทิพเมาบ่อยบนแลนฮัตึมตาผลเกี่ยวปลาเนรุ่งเมาเนื้อเตรียมคะแนนกระยาดิเงี้ยไปจริงปอกระหายตุยเมาเงี้ยจริงไปเรื่องมังกว่าล้อนปลายปลายอนนรนุรอยแม่มึงอนาปลายอันแล้วตุยปฏิทลุงบุยุกนังก็เริ่มรบมือนก่อนรินโดยออกมาตุเละปจริงในแกงก็แงเคียงตื่มตะไลปะกะปะก้อนมั่งเปลือปะโกปจริงปลายปลาแพรวระเบียงจันกระยาดได้มึงคลิกตะนับใบเบาอันแล้วไรในบุกปะแตะเตอร์กระตะไลเกลือกระเติ้นร่ำปรันจวยห่างกระจังแกงปะเลื่อนได้มึงซากว่าล้วนริมไรปะเปลกระเจ็บกระตังเม็ดวอวันทามเบยทนถวนอันเบาอันเหลาจารยาลายเปรเทา
2: เยื
0: ่อตะลอยตุยร่ำมึงหนับเลยเก้าประเปรเปรยเลื่อนแกงครกนาปักหายเปลยรเป็ดประกบจานเหี่ยปะเปลยนำนี้ปะจิงตะลอยตุยกับประแนวเรสิเตรียมมึงหนับเลยติ้งตุ๊กเรียในสังโนเก่าเมาเถื่อเปิดตุ่มแม่โปเปรยเลื่อนปักราจเลียนห้างสาวดเปรยเลื่อนแกงกะครกนาเมียนปักราในเกลือปื้อเก่าตุ๊กดาวซิดตะเตียงมึงริมหนับเลยร่ำปรันจวยเยอะคุตโปลเปลตาบราไรเจกยัดได้ปรองแฮมห้างประเคยเล่ามึงกระตุ้มเตะเจเลนเยอะ tập bá mừng đảng hàng cano cana tại lai mút ram xin kết chấp mừng chính quyền bần lèn ram hàng tại lai kia cái tên bật lửng đấy mừng nạp lời xa tại lai ti preo clear clear hiu mang dọc qua chữ an lão hạt tôm chè lèn lời tuy pa cơ hai tôm cù rúp trem kem màu tụ chè tuy bật đấy tại lai tiếp nạp lời bật tuy bật lấy bột đá tức tơ cả tại lai tụ chè mừng tôm chè lèn preo tại bậc cả lần e តឡៃបុះយំផានលោះលេបុយកណងកតឡៃពព្លេះម៉ាំងផ្លែផ្លាដូចអស់មើទុលេតឡៃពព្លេះម៉ាំងតឡៃថោលោះគិរកតិនពត្រិនដីហាងកចាំងកៀងញាក់ជីងពត្រងម៉ាំងផ្លែផ្លាពោមុងអណះផ្លៃអានឡៅតទាំងមឹងត្រែយុប្រាំជឿពឹបទួយប្រាំជឿតុក្រងចេះពេជាងមឹងរៀមណះផ្លៃហទុំកွာលាន់ប្រាម៉ោទងត្រៃបតតកៀងកជាដីហាងហទុំបយ៉ៃពេជាត្រៃតុដៅទួយពេជាងរៃណៃអានឡៅក្លែកតោទុយទងតឡៃរិះរវេកជាដីដងកជាបក្លាក់តឡៃទីប្រែវមឹងសាប្លែប្លាក្លែកពប្លេះកជាបមឹងកំរងក្លែប្រងព្រិនយាឡៃអនីមិតវាហងបិងកយុទ្ធជីងលេប៊ុនលៀនម៉ូលូណាក់ផ្លៃជ្រេះទីមតែបាវហ្វូតុកចារ្យាឡៃក្លែកវេពោលូគ្រូហៀមដើមមេចានរូបហាងគ្រូហៀមជីងសារយុនសងហើយសុំអាក់ដើមរកើអំប្រែប៊ុនលៀនហាងទឹមតឡៃផែនជាត់ហៀមក្លាហាទឹមធនតកែវរំហាងកជាដេត្រាំគ្នាមលិនចារប៊ុនលៀនណានេវក្លែងយមវេពោបុសប្រទេសទឹមគ្រូហៀមប្រាន់ប្រមានដើមប្រគប់ច្រានវេពោគ្រូហៀមមេចានយ៉ៃណែតើនុចមួងបដងហាបរកៅកនេះមិត្តវាងបិងកយុទ្ធធម្មចកទៅប្រមើតឡៃជិះវេហ្វូតូគិរកតឿនវេពៀវហាងបោះប្រទេសគ្រូហាមប្រាន់ប្រមេនដើមអានេះមិត្តវាងបិងកយុទ្ធបាវហ្វូតូករយៈណៃហមោខែមផ្លោះទើរពោមនុជ្រែបកៈរពិសក៏រមែផ្លោះនាមច្រានតោះរនុនុយបៃទឹមបនលែនរុបហាងជឺអងអមយ៉ាយដិតបាំងជឺងកប្រងយ៉ាំលេះហាងហ្វូកនណាក់ផ្លៃជ្រែអាត់ពេពៀវលូគ្រូហៀមដើមមេចានមឹងត្លៃប្រហែបជីងសារះយុនសងត្រុសក៏រើសុំអាកត្លៃភែនជាត់ហាំងត្លៃរឃើញប្រះដើមទុយតោចួយរកែវលូនោះហាទឹមលោកជីងសារលោកទួសងអណាក់ផ្លៃជាត់ទុយវេពៀវអមងទឹមរើសុំអាកដើមជនុំខុលតពលរើសុំអាកគុំប្រគប់ប្រងតារដៃណែបុសប្រទេសទឹមប្រកណោះអទុសងត្លៃយុនសងហាំងទឹមប្រញាក់យ៉ាងដើមអាទុយបបោក្លេប្រគប់ច្រានបជីងគាត់នេះជំនុំគ្រូហាមមែចានមកណាក់ផ្លៃជ្រែនេះកណ្ណំប្រាក់កបៈពើមបនថាញ់កងបាវហ្វូតូគិរបតក្លេជីងសារកើដេះទៀមព្រះថាវជីងសារលិបងៀតជឿមឹងបនលែនហ្លៅអតិនេះថាថៅតងជីងលូសមរៈណៃរនុកច្ដែថៅអសិតលោកយកណូនកោជឿតច្រៅព្រៀងបតោកបិងមូនមងបូនកោចាំងកៀងបិងមូនលុះតលៃយួមមឹងជីងសារថៅតងជីងយុនសងកៀងកាទទួយណៃវេពយោទងគ្រូហៀមមេចានមឹងយនេប៉ោ
3: កងតែ
0: ក្រុមហាងទឹមនុយកណំប្រាក់ថាប់លុយនុយម៉ោកត្រឹសអាំងអត្លេម៉ោនេះបទឹមយំផានអមងប្រែតោចួយគ្រូហាមហាទឹមហើយសុំអាកត្លៃផែនជាត់ថាបគ្រូងាក់បជីងហាងរឃើញប្រែដើមតោចួយក្លេកឫនុកច្ដែរកែវជនុំខុលតពលថាប្លៃណេអែមបនហ្វូកិនបោហ្វូតុកព្រះថានុជ្រែកៀងកវេពោតឡៃមេអាចិនលេវេពោតឡៃប្រហៀបជីងសាររៃជុំអាខាងទឹមតឡៃភែនចាត់ហាមក្លាមឹងម៉ាអើយបិញមើចាត់លេបតានណតចោមុតតំទឹមប្រកតូសួងមឹងបនលែនខាប់ពពុក៏គ្រូហាមដើមហាងទឹមតឡៃគុំគប់ប្រកបជីងតឡៃទីប្រត់ឃើញប្រាវបៃអែលនេះបទឹមមឹងខុលតពលជិញគៀនប៊ុនលែនក្លៀងយមប្រអវេពៀវបុសប្រទេសគ្រូហៀមប្រាន់ប្រមេនដើមច្រាំតឡៃណៃទួយបិតឡៃប្រាំហាងប្រកណោះតារណាក់ផ្លយគុំប្រកបប្រកបជិញតឡៃទីប្រត់ឃើញច្រាំប្រយតឡៃបកលិនអែកយ៉ាដីត្រឹមគ្នាមលិនចារកលណាក់ផ្លយយនៈសេតហាងកលជើអត្ថុបហាងប្រកបជិញផ្លែផ្លាប្រែវរំហាងណូនហទឹមសង្ហរៈអមង្គលណាំប្លែប្រំហាងបកោហទឹមប្រកណោះរងាវមុខរែមពពឹបអទុះស្វាងតឡៃដើមគុំយរូច្ដៃរំហរៈលុះលោះគេហទឹមគ្រូហាមដើមមឹងយនេប៉ោតែមកប្រវេពយអទុតណាបបិអន្តប្រគ្រូហាមដើម tụ bệ nát bởi nghệ tôi. Lùm nuôi cả nòng bởi thả thôn. Ta tiếng mương ta bồ lúc tụ choài bẹ tôi. Bởi cả nó tình bộ bốt. Bởi một trạp bà ả mang mô cổ đơm tụ đông khuôn dựa các bác cập hồn bàn. Mết phạm đỉnh tứ. Các em chủ tịch cả nòng bởi nạp lại bảo phụ tốc bởi thảo.
3: Hiện nay chúng tôi
0: rất lên bản áp thương của bộ về biểu hàng bộ bà tế cử hiểm bản phẩm mình đơm nạp lại trẻ tất tiên mừng nôn lên chùm bộ bà tế này bà tươm mừng tươm nơi cả nông bộ thạp lời nơi mơ cơ trực an về biểu bộ nghe mừng tươm lâu chính xa ở tố xoang ở nạp lời bộ tình bộ bốt nghệ trình mô rạp ar cử đơm hàng bật lệp rộng về biểu cử hiểm hàng kỳ giả đấy cho hùi khổ tập bộ tất tiên mừng mau trải khóa mang tới lại bộ lịch bèo chưa chỉnh hợp cơ là ắt cơ vàng đấy mừng tướng bòn lên mang bao phụ tốc rốc hàng phôn bị choai tại kheo hàng rẻ này về biểu hàng bộ bờ tét cứ hiểm bản phẩm mềm đơm bây giờ con non gặp bộ cốp tràn về biểu tại lại mẹ chen giờ nè mở thụ bị chinh này phôn bộ cốp bị chinh tại lại tiếp cứ hiểm bởi bla bla cái chép khâu cùng cốp hàng bắt đầu kỳ giờ đấy thêm cái niềm lên cha đằng cái chép bởi bòn lên.

0: ปิมแจงตั้งกันจิปลอเล็กก่อนไปเลยปังเดบลเมมกเองริมนาราเอาบดซาเบียนโฮริมโตยักษ์ฮัลโลฮัตไตเปิมแจงตั้งกันจิปลอเล็กปิจิงริมทนไปเลยนำปังแกงตั้งวัดฮัตไตปังจิงเกวนเตริงปังกระสุปุฮามเมตมิงเริงก็จอมนำจำไปเลยจองปังไวฮามเมตมิงเง็ดโดนปอยตามามเริ่มเร็กตัวหกลบไปเลยริมกันตามามมองดักมีปังปะทออันก่อนไปเลยปล่อยกลายสมัยดังนั้นตัวจองเปิมจางจะได้ปังริมอุ่นน้ำก่อนไปเลยเลยได้กราวฮามเมตมิงริมตัวจองเลยได้ชดตุกริมอันนี้รอลังเบิ่มสมัยเบิ่มจีอปอบอกดังส่วนบักไว้เบระทนเหนือหึงปวนสาบียนโฮรันบัตปายแจงปะแกงคุณเปิมแจงทนพบอากรมรอยตบโบปะทออันก่อนปะเลยบริเณามไอเยอร์ได้กระเจ้าตาตาเบมองดักบริเณปังการและอัตยฮามเอตมิงรักก็ตุหุดดักปังตุจุดเบียกลายสมิกอปอจิปะเลาะเล็กมาเลยเจ้าตะดองเปิมแจงปะแกงบัดมินโซตะริงก่อนปะเลยอวยอริตะดองเวลังรักก็ลังเตมะได้เวเวริงลังกระจายปะจ้าลบเกรซอปังริมตมามมองดักเวดีบ่ยุมตรนามยิงอันนี้เจกลาจารกรอันสมิกอปอจิบอกดิงวันตื้อพอปกรานำปังแกงสาเบียนโฮเรนบัตตะดิงตะบอกดีบารกะทนตะบอกเบิมจิกาจิปลอเล็กฮะตอยปังก่อนปะเลยติมะดีเปิมจางต่างกันลึงตะรองจิเงี่ยหึงเป่งเงี่ยหึงปันนอดิมอันนี้เปิมแจงได้บ่ฮือเลอบังไงเบิมจิปลอเล็กจิปลอเล็กติมะได้ตะจุรดิมนาระเวได้บ่อตอกตั้งตะจองเติบนออตอกดอนกันเจงดังก่อนปะเลยเปิมแจงตั้งกันจิติมะได้เวลังเลอมังรอยตะบุมะสมะเอกะเปิมเกียปังอุยหังเงยดิมกระจายปะจ๊ะมองดักติมะได้ฮะเม็ดมิงรกอลึงอุกสิบดเสาเบียนโฮเปิมจางต่างกันจิปลอเล็กกงได้ตบกตะเล็กเปิมจางตะริบบัดเฟืองเปลกูดังปรุงสันนำรู้ทางไอตะดอมนอลอยตะกวัดทอนตอยในไหวเจมินเฮงเป็นกิจปังงายเปิมจิปลอเล็กตะอันนับรอลังเปิมจิอตอกกระจุงกันโบโตยันโพปังงายเปิมจางปังแกงคุณตะโปลฮะตอยปังก่อนปะเลยเปิมจางเวลังจุก็ลังเปล่งเต้โดยปอยตะมามเริ่มเร็กจองปังไวฮะเม็ดมิงเอ็ดเรือก็ปลอยสมัยกลายบดะตะริงก่อนปะเลยไว้อาริบดะปะเลยอัพนำปังแกงเฟืองกงตะยุงเปิมจางเป็นยันลังจิจันฮะเม็ดมิงลังริมตะรองจิอปอขจุงดังนอกมะกราวฮะวันก่อนปะเลยเวเวระจุก็ลังเริ่มเปล่งเต้ริมเคยอิสีวุติยันนำปังแกงเฟืองเปลกูรันบัด
1: จะมีแต่ตั้งเกือง
0: นำปังแกงตะยุงริมตะจองเปิมแจงรอยตะโบกกราวเวนก่อนเปิลเลยเปิมเกี่ยวลังริมตะจองเปิมแจงตังกันจิระดาถอยและเวลังรุกอลังนำจามเปิลเลยมิงมังมิงเกงปังลิงลังโอพาเมตมิงตามามมองดักดุนดุนปวยเอากรรมตามามเริ่มเร็กปลุกกลายปังตังกันจิปลอเล็กเกี่ยวอันนี้แจงปังแกงเกี่ยวไล่จิปลอเล็กตะบอกมัดลำปยานประยันมีต่อหดอยปังบัลริมกัตริงกะบะมัดจารเพิ่มเสด็งอันสมิจเจกลาจารกรรอลังเบิ่มจิอปออตอกจุงปังดุยดุยจุหตุสนำวัตยุดกะเดเบิ่มจิจันอันหิจังปังแกงรอยตะบุอันก่อนเปลยอุกสิโกคุลเบิ่มจังเดเบิ่มจุหเมตมิงมะเวลังจรก็ลังนามจังเปลยจุดตกริมตมามองดักดุยกลพเมตมิงลังตมามองดักปังปลอยกลายสมิจเบียหลอเนาะมิงเกงมิงมัง
2: คนเปลี่ยนปังได้ปุ่นพยันตะรองอันนี้ภาคกรอนสุบาร์กองอังจารย์ใหญ่ลุยตะตุนปราณตะรองระดับบุปปะทอนเนื้อประกับอันปังไงภาคกรอนมักกลอยตะรองต่างกันเอ็ดเบิร์ตฮัดงูปังเรียนตะรองคือกัลไปจีดอนนาวในยางลอยเจ็บปลาเรียนตุปลีติตินตะกุมริมปังไงภาคกรอนตอกจุงดอนกระจิงฮามิดจึงเงิมดอนวีฮะปองลมก่อนเปลี่ยนตะรองเนื้อประกับปังจีเนื้ออริลมหัวตุบังระรอยนาเตากราปุยก่อนเปลี่ยนปังในปุ่นเมืองใบอันนี้ภาคกรอนสุบาร์กองอังจารย์ตะปรีนาวหรือตะบุต่างกันเอ็ดเบ็ดเฮิร์ตกูอันปังไงผักกรอนก่อนเปลยปังในปูนเอ็มกเองลิงลังประกะเบื่อล้อมิงกิงมิงมังริมกลางโบเวลังบดอันนี้ผักกรอนสุบาร์ลีปกระรอยตะบุปะทอฝ่าตะกุยงดอนกระจิงอันปังไงผักกรอนกาปรำอึกระลึงดึงเฮิร์ตกูดึงตะดองหรือตะบุตรอบเล็บเลิมเบ้าตับจีตะ